อย่าลืมไปในที่ต้องลองสอสือลองเดินไปตู่ตู้มือสอสือตัวยาเลยอย่าลืมน้องสิ่งละมูไปหอยมองอีราอย่าชั่วมอลุ่มไปหูเดียกูเมียยะเท่าน้องอย่าลืมน้องว่าเดี๋ยวนี้จะตัวกงอื้อยอดกินน้องอย่าทราอึมลองสักกี่ละเรียกว่าเป็นตัวสตงเกี่ยวจอตัวอิสเกลาเรตตะกินอจอตัวกลมลงยัดตัวตะกินอเอยาเดียนนี่ลงตือมลงตาหายามัวหลุดจีหล่อหันตัวสตงตัวกลมอื้อดันนั่นเทียตัวโรสตงเจียจัวปลาอีจีอีจัวอเปจัวปลาอีจีจัวอีจัวอเปยาลีน่าจะซีนลงไปซีจำลงรายชั่วโมงลุบไปเด็กกูไม่ยึดเท่านะ

要你有不打你的东东这家叉我叫都贡献的了要你那把这家你也叫自己都把我都贡献的要你那叉做一种你自己定家我叫我去到包要好去帮到的这种没都没有好去到可以的要你那边都是等着叉做一种你自己定家的ตัวที่เราชงบีว่าเนี่ยเนาะตรงบริสเบนกูเต่าตาชินังเลยยังเลยนั่งก็ว่ากงโหที่กงโหกงซึ่งคือว่าชาตัวตัวเสด็จเลยชาเนี่ยจิตต่อป้อจะเป็นตัวสัตว์ต้องจวดชาตัวอีจงเนี่ยสิ่งที่นึกชาก็ต้นลงตัวสัตว์ต้องจวดเนาะแต่วิธีเอกขันจังเตโรเจกูกงโหส่งตัวตัวจิตกูเต่าใจเจนจีในกงโหเตโรกูอยากเต่าเกิดใจเจนจีลองเด้อเป็นมงสตุงจัวโหเป็นมงตัวไฮลูโหสตุงจัวตรีทริปเปิลเซนเนี่ยวิทยาสงบีเนี่ยกูต้องตัดสินนั่งเลยยังเล่นก่อนจนเนี่ยจดสีนั่งอาจนเนี่ยว่ากงโหสุสัยตีเทียจนเนี่ยว่ากงโหกงสังตุมุโตกงอ๋อรู้กงโหน่ะจะตู้โซเนี่ยวิทยาจะเนี่ยจะสีจะแน่จะโป้จะยาลีนก่อนในป้าตัวตัวกงเชียร์เลยจะจ่าตัวชันเถอะไอ้ก็เป๋เขามัวสัตว์ต้องจวนเนาะหายมือตอนเตะเนี่ยจะโป้เราหงงตอนสัตว์ต้องจวนเนาะจะเนี่ยจะโป้ว่าจันทร์เนี่ยย้อนการเงี่ยมุตรวิทยาเป๋อีเช่นเนี่ยจะสียุงก็มัวปิดสียุงยัดตลอดกูกูว่าเขาเหลือตัวสัตว์ต้องจวนเตะกูว่าเขาเหลือว่าเหลืออเมริกาแต่เทรชเชียร์เราจะตัวโซนเนาะเจเสเตียอชงเปชงโปรชงเราเลยจังสาเตียฉันยาติตัวตัวเนี่ยเนาะซื้อเลยจังการเนี่ยตัวทุกูถ้าสิมากูแต่หลงเลยถ้าสิกูมาปัดแสงงามตัวจอว่าเลยมุ่งโปรเชนได้จากกูกูคือสาริจากกูปังงามก็ทั้งเลยเทียเอเยลินาชิตาลินเดอร์เราจะตัดสินเราเรากูไม่จะเนี่ยจะสิวิธีกงโหเชียหอสังวิทุเรียนนั่นที่ยอดตาหรอแล้วหอกูจึงเพิ่งสามตัวออตโกเทสุเจอย่างนี้นั่นก็ปัตโตวตุกงเชียที่จะออตโตโซเนียหอโซไซตี้เจียวโทนิลีที่ตุมงยานะไอ้ก็จะเนี่ยจะสิ่งจะกันจงแต่ออตโตนอยกงโฮโซไซตี้ออตูตัวเนี่ยเขาเนี่ยลีกงโฮกงสังออตูมาอย่าหัวว่าเทียวยิงโลในก็จะเนี่ยจะสิพาจุดเต็นตรงก็จะเนี่ยอีเชียร์กีตัวตัวกงโฮออลูกงโฮโปรตูตูโซเนี่ยเนาะวิเดียสงบีเลยตัวเกิดโซเนี่ยเนาะตัวเป๋ยตัวอย่าสาตัวจะเนี่ยนมุปาเขียวนี่เลยเนี่ยรู้จักสังเกตละจะยืนเลยตัวจะเลยเนี่ยเราตัวนู้นนอจะตะกี้จะย่อจะมุใจเนี่ยไอ้ยังเลยนะว่าเทียบเชื่อเดี๋ยวจะเนี่ยจะสียังมุกเก่งเตะเดี๋ยววิเดียวจะตัวโซเนี่ยเรากูหัวหลุดเทียบเจชาวเนี่ยฮันรัวเตะเทไอยังเล่นก็จะเนี่ยจะสีป้ากู้เตะกู้เตะจะเนี่ยเชื่อคือตัวมูเตลีออลูกงโหเป็นตัวสต้องจัวตัวชาวกงโหที่ตัวโชตัวโชเดลเตะเสียจีกู้โป้เตะเสียกู้จีตัวโป้เอเทียสิตาเล่นเดฮันจะกันจงตัวตัวกงเสียเธอเป็นจะตัวหายลูกเนี่ยโดนด่าสอต้องจัวตรีชุบเจเนาะเทียก็เทียมลูกมึงเนี่ยโดนด่าเนาะอย่าโมดัชีเราไปเอาชาตัวเนี่ยนี่เทียโป้อย่าลีนอเจเสียหายดัชินต่อเกี่ยชาเจลีนอซื้อซึ่งน้ำมือจะเป็นมึงอีร่าอย่าชัวฮูลอนเดอร์หรือยาโมลุมเบเตอร์ลูหลวงกงมึงหลังเนาะอย่าลีนอว่าเจร่าอย่าชัวนะอย่ามึงกินเราเจโตอีชงเนี่ยสิ่งที่นึกจะต้องมึงเนี่ยโดนตะกินเนาะ